0: 像你个浓度不多啊，同什加强管理，管理咧人有滴烟雾，这个几多对路人个大马人同个哈，也有那个断街，感到街工这方面个面对
1: 哥亮
0: 啊，
1: 啊，哥亮，那就约啊，那有地干啊，哎，这个就来玩个这里，哦咯，又，你老用过过年你你用，来玩这里，你说把那个带俩的，又就不过就不俩的，就哦，该光景那香咯，
0: 我都得跟俩比了吗？读
1: 那
0: 书读书跟俩了
1: 把我
0: 吗？
1: 给，不吧，把我给，把咱给你应该跟俩嘞，不会嘞，这俩就不会嘞，这俩家就哎，我那香咯，这哪个？คู่เดนนี่คู่เดนนี่ว่าชู้เดนนั่นก็คู่เดนนี่ที่แจกคู่เดนนี่อ่ะคู่ก็วันหนึ่งคู่เดนนี่จะได้แจกบอกลูกคู่เอ้ยคู่ว่าน้ำเอามือเลียเออก็เลียนักกวย
2: เอ้
1: แล้
2: ย
1: ว
2: เดี๋ยวจู่กำแก่
1: จ
2: ก่อ
1: ะ
2: นเดี๋ยวจู่หูก็ตุนสังเดี๋ยวที่มีเห็นคนเดี๋ยวโอ้ยจะไงเสียตายโอ้ยจะไงตายโม่เสียหูจะไงอันดาวเอาจะดีตายเก่าจะดังฟังเก่าตุนสังเดี๋ยวจู่คุยที่อุ่นยาละแล้ววิตุนสังเนี่ยไปเอาตัวปกอยู่โลอีปุ่นยาด้วยที่ปกอยู่โลอีจู่หันจะก็ชิวเลี้ยมเลยกุยอุ่นจะก็รักโย่สาวมีเกจู่หูแล้วโม่มกเต็กโอ้เดี๋ยวที่ฮัดเดี๋ยวที่ฟังเสียง
1: 目的是好的，
2: 哎，还得会这样想哦，哈，贵啊是要比物价给锻炼了嘛？
1: 不，哎，把那钱不不把那个的，我目的就好的，不会个啦，那就把
2: 啊，也好应该也物料不
0: 多，我比我比个风景也会这样个调理，里面的都个锻炼着啊，或者个乌衣棒啊，乌衣棒带房个风景对不？啊，不伊个生意也调的，也带到这地方嘞。
1: 哎，无哈，话都到吃的话，吃鱼嘞，只能个带啊。
0: 啊。
1: 贵，这红贵，正常个话，只无把只能在讲，个俩又贵，小舅妈下顿就要呢。
0: 啊。我给，我给，我搞就比较好滴讲。
1: 老也更好。
0: 嗯，就更好，老更好。那你要么提干搞这个广告个提干啦，得几了都包不呀？
1: 哎，啊，
2: 得几了。
0: 就是咪地方咧都有一个好嘅风景，那那南嘅风景咧，我哋非常对嘅。
2: 嗯，多嘅俾你乌带到嘅，好似跟咱这个日系文洋嘅啊，广告是要来带队来。海辽阔，声远播，这里是。You are listening to 101.8 FM.
0: FM 101.8海口综合广播，海口之声。海口 Voice Radio。